ใจคิดถึงพี่ตูตูเสียปรมตามสิตูตูอร์คอยดิสนีย์ปรมตามอุจิตอุจิตามอุจิตอุจิตามสิอุจิตอุจิตบักวันUche pachongo parane ate Satu guru kirupame Harkarya kirye Shri matvide te Arsat vide teSrap mat nahi dete Saat bhi dete Agar sunte ho To parmatam Teacher se Agar khate bhi hoSat ka